ใจแวบเดียวแววนั้นจะกูเกิดมองจากแค่ว่าเมื่อแค่ว่าตัวเกิดขาดขาดแววขาดยากเกิดแค่วันเดียวที่ยากเกิดต่อแค่วันเดียวอันแรกเกิดชีอัตราคนนอกจากแก่อัตราคนเก่า

0: จะอุ้ยจะเต้อาวูสิกีปมกายบัดเจออาวูมกายบัดเจอตาคุณโอข้าจะอ้วนก็อาจารย์สิกีกูกะตาคุณโอข้าจะสิกายกว่า
1: ข้าจะมีใครมามาสายสิงกูกู
0: ข้าจะกายเองก็เย่เอวปาติสิควานะอุปอุมกายเห็นดูปมกายเองก็ยี่ควานะคนเราขับมาเอ๋ยตุ้ยเอ๋ยขับมาชี้อยู่กูจ้าข้าสุกันโน่ปนนายก็ชมเบยดารักุมาเจ้ากันมาเวรี
1: อู้ป้าจะปนมาขับมาชี้ยิ้มกันก
0: ็ได้ขับอู้ป้าแต่เนื้อแต่ยังมันดูแต่คนรู้ชิคกี้พายอ้วกว่าจะโดนดารับยาฮีปนโอกะปนขับมาเจ้ากันใกล้ชี้ยัดอันเต็มอันที่ขามันมัวแต่คุณอาคิดข้าจะบริกูผมกูเห็นขามันขามันก็ยากข้าจะหนีกิ
1: ขามูสีเองผมไอ้เหมือนก
0: ันมูสีเองผมไอ้โอกาข้าจะอาคิดบริกูคุณนะคุณผมกูเห็นอาคิดว่าหนูยากแต่ข้าจะหนีกูกิยากเด็ดแต่อาคิดผมกูเห็นแต่คุณโอ้ยข้าก็จ้างไอ้มานี่ก็การีทีนี้เอ๋ตัวเอ๋ไปติดติดไอ้เ
1: พราะว่าเด็กที่สิ่งที่เวูมกับคำวูยานนี่มัน
0: ยามกับเอ๋ให้วูมยานี่แต่คุณพ่อแก่ริสานกุศลกับวูแต่พ่ออยากวูแก่ริดาคุณโน่พ่อเชื่อหิเวตาควายอากิยาคำเสียตาไก่กูเคยได้นักวาดติโนแต่เนี่ยติดตาควายจารีบกูวาดติโนคำวูดว่าติเข้มะปุ้ยเดาจากูเฮเรอันติโนอ่าติวกูเฮอันตาติโมวติมะอาจจะคุยกันก็ตากูมาได้กี่คุยคุยปุ่นดิมะ
1: มันจะคำวูดเป็นมะมัวแต่ก็มาสิเตอร์กูจะนิจมกูหอมถุน
0: คำวูอ่ะแต่คนจะว่าติดมาปนมาติดกันมาอ่ะติดกูอ่ะเนี่ยจ้าอันนี้ดีมันได้ไอ้เร่ที่ไหนอันตุ้ยไหมที่เจ้ากูเห็นได้จะเห็นตัวไหนเร่คำวูอ่ะแต่ว่าติดปนมาติดมาปนคำอันนั้นติดกันมาอุ้ยจ้าแกสิริตัวนี้จะจะแก่ติดโนที่มาที่เดียกับมาที่ตัวแบบคุณมากกว่าที่คุณที่น่าคุ้ม
1: ตัวมาตัวมา
0: ตัวมาอาจารย์กี่คนอยากกับมีอันเต็มหัวกับตัวมาคุ้มตัวมาอันเต็มก็คุ้มยิ่งกว่าคุณหนูขำกับตัวน่าคุ้มตู้กัน
1: จะดำเรียสม
0: ดำ
1: เรตุปะ
0: ดำขัดตัวมาแต่ก็คนเดียชิมก็แบบกิจเตะคนก็ข้าขันได้แต่ข้าอยากบ
1: ู
0: ขำตัวมาอาความก็ขำมา
1: ฮามารำอักริเตอร์นะฮมกังกอนฮามาเต้ฮิ
0: เอโนบอกองเก้ยเขามาฆ่าคันนะคุณหนูเขามาอย่าบูรุษนะคุณจุดดมโอกาสเขามาโจ้คนหิ้วตัวแต่คุณหนูกลัวบันไดเอี้ยแต่คุณตัวเขาชิกตัว
1: เนี่ยมาเขียวติดตรงใส่ตรงฮะคุณมาบูรุกุ
0: อาตาวูกัวมาเตะอาตาขี้มาควาเตะใจยามูกว่าได้กูมูนูอาบูควาเตะนูใครเหมือนกวาซะหนูก็ไม่อันนะคะกูเหมือนจิ้งงามของมันเจ็บของตาค่ะตาค่ะจะหมดที่ใครเหมือนกวาละกูชิบว่ามาเอาคุยกันหนูอันว่ามาชิบเอียดหนูต้นมาทำมันต้นขามันกวาซะเกี่ยวอ่ะแต่ที่อยู่ดีต้นเนี่ย
1: คุณมาป้อนตอนนะคะกูต้นอะไรมาที่ข้าจะมัวให้เรกโอ้โหนี่สวยมาแบบอัน
0: เอ็ดูโค้ชเชียกูเจ็บไหมมาอันนะแต่คุณเคยได้นักควาเตนูอาตาโปวูกัวมึงเคยได้นักคุณหนูเหรอที่เด็ดที่เงินก้าวชิขโมกุลที่เด็ดที่ชิตาคนที่เหรอที่ชิฮิสะอาตาวูอับกับควายมันนัดนะฮะกุ้งฮ่าอย่าวูชีอันตัวเองเอ็มกินตัวเองมาชิขโมควาตแต่ก็อ้วนได้นักควาเตนิเชียตชิยายที่อันนี้ขาดไอ้คำชิกิตแต่คุณอ้ามันงูแต่คุณหนูไอ้โอ้ตาเชียยาตินะครับโอ้ดามเชียควาเตอุ้ยน้าตัวเองกูรีกิจัดอาตุเบเดี๋ยวว่าจะฮีกัจัดอาต์แต่คุณวูกูจะว่าเด็กเอ็มกูน่าสมูปผมดีกว่าผมอีกอะไรขวายแก Aki mana tuit unho. Tu dehe ti he yo de tunsa. Po atat ara ko kama ka kana na ku ku. Buwa kota ko si kri ma kwa ko kwa ma si kwa nu tunhe. Tati ya po nga kota.
1: Umpre tem sweta kama ima keo ni kuma kama kuma.
0: Ta kuno niji atuji ngate kama Bom di kui angge cha kwa ma kwa ya ya ha dehe ta stuye te nu. Dehe cha kusha. Tino wunga teke. Kusha me. Dehe tonisha. Tako tem yonka te tona kausa. Ata wunga kwa kunu taba. Oh he kwere ku. Hambe kui me kuhe. Wuko mati me. Kwe mka kha ta kasi kwe mati eko. Ta kuyo kuhe kite. Dehe kuti po uwe. Wunga teke me. Pom di kuwa twenty shimua kunu tide kat. De twenty sa.
1: Na kama u twenty mata tunga twenty ka kia kom.
0: U edu a tam twenty ko te hivi na tidi twenty. Ta kuhe ri na kwa te nu a te kuhe kite kuhe na ke e kha kuti. De kuwa ko shimu pom di kuwa twenty ka kwa ke dama shi ke kota ko. Ko a ke kwe ti tama a ke ya kuwa ti chinga de ita kuti. Pom di kui kwa kwe ya koma kome. Kwa ya nga kwa kuku am te gam ki. Ka kada
1: yu ka.
0: Te gam ame ak o kwa ui ta ne kiki kwi yi kwa kwa kuma kwe. Ta kuku yi shim kya ki kha kya yi te kwa yu te kwa kwa te gam. Ta kuno yi ma kwa mi no kwa rai am yi te gam kya kya uke. Kwa kwa si kwa yi ta no ake yae no gya yi te gam ki no tau ma kya te kwa yi am gam ki.
1: Apa ma kwa kwa kwa
0: Dui mana tak o. Yara kui ha jawe te. Ma kui ni te gam ki ka kanai te ha kua aki burusa na kua. Kei na kua. Tame a te kua yaka te te kua ma. Te ton. Tame a te kui o ya tana kua kama am kua ma me. Kua ta te kua ma ka kua jime. Aki kua ma na kua de tana kua me de he cha kua kua. A ta ma te kua. Ha
1: ta kua kare ve here ta kua.
0: Tidu tuwe ni shata nga kui tawa na tak e. Nga ti kuhu.
1: Hata kwa kare vehele taha
0: kutu. Tidu tuwe ni shata nga kui tawa na tak e.